0: บัวบูกาไอ้สมมาชั้นน่ะบ่ทําปีอตู่เด้อคนบัวบูกาเขาบ่นที่มาชั้นคือได้เล่นมาแล้วก็รับด้วยกันแต่
1: ครับอย่าปอดไอ้ตุ๊กนะอย่างนั้นบ่ไล่ก็จะตันตุ๊กไล่อยู่ก็อาก็ได้บันทายได้ปอดกันดุดิ่งดิ่ง
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan mintakan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?